0: พ่อแม่ต้องไปดักแปงลาปีสิเจ้ายามฟันเป่ามาเจ้าสอกตีโตเฮือเฮือมันใดคุณไปเปกับเงียนมอยเห่านำจูคุณปันปอนำเงยไปเปอันเฮือแต่แหมแนวเกือไปยังแหมแนวห้องอุ่มห้องไตเฮือนนำหันว่าสอกตีสู่โตดีกันใดฝ่าเป่ายังแหมอันเดเอ็ดคือตันนำอันหายห้องฝ่ายามกลางป้าและแควนสักวิ่งผูแมนกลางป้าเจ้าซองอบยึดติ่งเงียนมันตอนห้างหอยเฮือกงชุดโอมเห่าให้ว่าตั้งเห่ากับแขบจะแมนมีดินปุ้งว่าเจ้าเห่าออกน้ำแมนเฮือเหล็กกงชุดโอมก็ถูกคูณยากและเจ้าเฮือเห่าแกงพันเป่าเจ้าปั้นปูนตีโตก็แมนอันงำตานห้องปีน้อง
1: ไอ้สามหิวเตียนเจ้าเฮือสาวกิ้งฝูว่า
2: Khi tàu càng lớn, neo đậu ở trong bến thì lại càng muốn cái độ an toàn.
0: Chớ và hứa càng ổn, dê mèn với hào tả hứa, có mèn rực đầy chưa đi. Và hứa ổn hào dê mèn tỏ hạt sai, hay là tòng nòi nửng hào hứa nổi. Dì chơ mi phân bảo có bò xử lý đầy, nam và sáu ế hải họt hứa nổi. Và xí hải, dì hứa ổn chẳng phải mèn bánh bùn.